แกตาปันดาแกเลมินิส้มลิกิกาสุงินทุตักลากคมใบเป่าเละสับเป่าเตนะเดลี่เละชโลงาปันลากส่วนเตอิขาเดงโอดาแกเลมินิส้มลีนะต่างกำกิมกิโลไปพีกำเป่าวินะเฮนเลนเละลมเตียปันินะละตัวเล็งง่ายเดงโอดาแกเลมินิส้มงาเลงง่ายินสับลางง่ายนะดาควาเลมินิส้มินะไวลายง่ายเดงวะจิงลำดักส้มหงกินเจียงินะจิงละมาดิงอาหุ่นสิขากะฮิดิงนี่ดักละมาดิงอีปวงสมดิงดักนี่เลมินิส้มงาเล็กยาดินหุ่นหอนอาฮิดิงอ่ะนี่ดักลำดังงาเล็กกิมินาไปเดโปรแกรมกิปันดิงยาหุ่นงาเขตุเตียปนาเตลคอมปะเทียนปนาลาดิงง่ายดิงโอดักกูกำมาโปรแกรมหุ่นอะไรงาเขตุเตียปนาเตลคอมปะเทียนปนาลาดิงง่ายนะดักกูเล็กกิมาทัดโปรแกรมหุ่นอะไรงาเขตุเตียปนาเตลคอมปะเทียนปนาลาดิงง่ายดิงโอดักสกีนะฟามินฮอมอินเตียนเลาเตียนมาหุ่นเสียมดีงาไว้หุ่นอะคุยลินลาโรเวลเลลอมเตียปันปะเทียนปันอลางไงนะซิมอนบาร์โซนาอาปะนะ population explosion and its effects ที่ตกเกษียทุกเกณฑ์ตอมเลงไงในนี้ดีงบดาวสกิเลกิมินทุตักลากโฮมอมดีงาดาวสกิเลมิสอมลีเลงไงนะตัวสูงและสักเสียมซาบและสักเสียมจึงเทียนมอยาปันินาซาบลายไงดีงาดาวสกิเลมิสอมงาเลงไงนะจังนูโกลเมลเลลอมเตียปันินาคาบุยและตัวเลงไงดีงบดาวกาเลมิสอมินะ notice thatดังที่อาปนาลากะอีกอมก็หิมะเอร์ก็หิมะปันเลมาตัวสี่เหลี่ยมที่อาปนินะง่ายดีงวะดากเลมินิส้มนี่นะจินเทียนหอยเหลี่ยมที่อาปนินะสับละง่ายดีงวะดากเลมินิส้มลีเลงอาปันดากว่าเลมินิส้มเลงอาเกกาลสุงินะใบเป่าเลสับเป่าทุตักลากอมเดลี่อาปนาขาส่วนง่ายดีงวะดักกว่าเล็กมีส้มเลงอาปันินาไวลางไงส้มตัวนั้นนี่ตักตักส้มหงกินเจียงนะหุ่นเสียนี่นะขาไอ้ดิ้งอากาศวันนี้ชุ่มชันปูร์จิงลำดักกูเล็กมินิงาหงกินเจียงนะเดลี่อาปันอาขาส้นซาปาวัตสักลาคมนิวส์อินอังกฤษง่ายดิ้งอ่ะ

นูเลอาอูนาวไฮปานิอูร์ดาวาคอสอดเอมเอมาหุนมังอินเองตินำมังไอเทตาไฮเลอินมุนอกันตาอินตัวคอมนันีฮิลาอุมาตีมโอติอาอันไงตัวไลอีสูทีนาเลเทานองนาซาร์จาวินวานเยรูซาเล็มขอปุยทาร์ลุงไงนาตรับนาเลมิดลิลากอุมตานัวนะเยรูซาเล็มจนอันลันตุกนอกดึงนิตีอาหุงเสดสุกาอาลุงริลจุลอมนาเลจูมุนลุงการงักลานานอสิปาเฮงอังหินโอกระมังไงเยรูซาเล็มตีอินอาหังอินสอดสุกตะอันนิตูหินเลวไงไอเดียวบลีสิตควายไห่เทียมเลงไงนุ่มตะกาอันอิสักโอกระมังไงเยรูซาเล็มตีลาReverend Evan Johnin, Aipu.

ละทั้งอดดนอกาดิ่งินคอมเท่ากตาตีหลาฟิมชันหิงินสักฮีละหงทั้งตัวหายสายปูมมิโซรามาอินทกทูมาจังสันกุมบิกรามซิลจาราอินทกเลลซาร์มอยเลลรัมทิงอินฟีมาเตรูตีอินฟีมาเตงูร์ทังเงยเลลมุนซิมเอลริโซยอินตัวเตโลงาเยติคอมเท่ากตาตีหลา

0: jong chok
1: kom exam ting tang ta
0: la ya kan um he mo
1: nang ti
0: kei mo ka kum som li pasar e kan ta
1: ko pui nei ini ta atro
0: ko pui nei kan ni nau pathum ka unaya mo
1: inau hai chen
0: nau hai a upatak sun tuhin bible an chuk me ka mo adota min pol som pa ni zo wang ta tu ko ma zo na dinga na anaw pang takin pol so matwa so hai so ka naw hai an ni a ni tinin lo fo min khor so ding le hing hin a rem rem tho nei lan dap thai an he
1: in lo fo min ni ti a te ro mi nu ya in lo ni ti na te ro
0: mi nu ya in lo tul tul in lo na na nai fe
1: o shil bi de o lek an thayam in lo na chu
0: kha chen kha chu tu kum ni lo nikum hai sen ha chu pun ka khong char chara mo pun ka khong ma khan chu le le ta hai in lo lo na ding pho lo lo ni sin bu pun bu at kan fi la ka chu zo wa chen pun kan khong a tun pun nei khong ngat ngat le ri sel na hong tlom deu ta bong mo le pu ya da min lo na ding na na kanin lo a hin kar la ka thil kan zor nok la ka so kanin en kol na le kan sum mo na sun hai sun ne
1: to to an de in sum kho sak rel na ding fa la don hai a phu ruk zo in ishitam
0: a phu ruk so har sa ni tin mu ngai ti that kho mai nei no
1: an de iko pui i pasal chun te i ma tho
0: a ma khom chun lo na ding a mu na ting ting an lo a mo mu no cha nga tam bu yan thok hin mo lo na nei lo win nan ro na nei khan ai kho sakan phet deu pha
1: nin ye chite chunga mi nu ya sin tho a in lo chu a har sa view in shi tam
0: har sa view tho ai ri se lai dam hin chu sin tho lem chu ing hok no a mo mi ruk chu sin tho na ding mu jing hin taka a tul tul hinel pun khong khama tul lei tho nok pe ya
1: tho nok tho mo pun khong chu te i nangin isora ni am mi nan hu order
0: nan order ran order ang ang kha kan khong
1: a si ni dina tro ding ding pang dewa mi khong bi
0: ke chu ka khong chu na ga hai pu nan ni ta
1: o
0: na ga nam pun mo
1: hi hi lai mi nan order a
0: ti ngan thon la
1: แล้วตัวตาอีกของล่างปุยหายจุปูนประคัดฮิเทพัทินิอิงซามีของหลักอีของวางลายตักตักคัน
0: การคาตาประคัดฮินี่เดียวตัก
1: โอ้จุนอิงซามินโลภา
0: สร้างนิสังอาเวเลนกันสดล่างปุย
1: อีท่าเปียกเลยอีโลจุอันเห็นตอกินชีตำ
0: มันมันตอกเท่าม
1: ันเละมาเตียงเปียอิงที่นำลุงเรลอินัย
0: นุ่งเรลมาเตียงใช้เดียวฮิจุไงตัวดันดิ้งห่มจุยสุขีนะตัวลังไปจนไอ้ข้อสักดันดิ้งลำปุยจุเราอุ้มเวียนกละกาจม
1: ู
0: กเห็นตัวดันดันเราดามเลยปุยดามซีไม่ตาปูนคงหายไอ้ไปแต่โนเลยที่ดามช่วยไงตัวฝากส่งดันดิ้งให้น่าวหายช่วงปุยสิงนะดิ้งอันนี้ขันจมูกทอช่วยทอนห่มฟง
1: อันเละบูบูไอ้ฟักตักหิมอนังนินโลอินเนียนี่อัมฟักดิงอิดอรามีบุฟายหิอินจอกฟอม
0: บุฟายอินจอกฟอม
1: นูอินนี่อังินมออินสูงอันนี้สินละนูมอพรนะหิอินจะนำนังอิมูดานเดอิงายดาน
0: นูมอพรนะหิตามามอเรงหินไอ้มอพรนะหินิตลังปุยานูหินตักสฟักเลดวนจงเอลคอมานินอ่ะนาวไฮเอ็นกลโอปันง่ายบกะขลายคันไอฮารสาติระยะสมหูนัตพดขมัยนตเทนอะโม
1: อ
0: ินสุกติรดิงนาวไอในเลยคันนูโมพรนะเฮอินสูงไอโอปรนะหงง่ายบกสีเองกิมาจิงการจานไฮเอ็นเรลปุยง่ายเลยคันสุมจงอาสุกจิงขมเฮอันเทจงนัวโมพรนะเฮตมาตมาอมเลยนูโมพรนะเฮตมาเลยคันฝากเลยโดนจงตู้ตักนิบกเลยนาวเอ็นกอลตู้ตักนิบกเฮจูอักกบินให้ถอยสุฮาร์ซาสุฮาร์ซาน่าสุยโมพรนานิสัตเสีย
1: ฮาร์ซาน่าชิลรูลลูกบ้า
0: อ
1: ิตุพาพาอิงตินำอินบันไกละกา
0: ชิลรูลเอาไว้ตุ๊ภาพาจะเบลดิงดังอมเนาะประเทศกู

0: มาลูกลูดที่น่ะประเทศนี้น่ะมีงัดสันง่ายเนาะมีเซลสิงาไอง่ายตัวผักบักคอมินไอริงนัวน่ะติ้งติ้งเรมบะหงรูละกะอามาเอ็นงัดจนไอเบียดงตลุคอมินไอฮาดามินไอสามงนกละกะประเทศในตู้เหล่าจนทิลดังดังว่าเบลาว่าทอความอุลซัมละกะมีโรคจุประเทศนี้ง่ายตัวงัดติดอคันกันโจลฮาดามนกละกะ
1: อันนี้ไงประเทศชลวาชิงนุนเอ๋มังตุนเอ๋ฮาร์สันไฮคอมเบออาริกซูลละกะจุดไรสิงจุนเบลดิ้งตักประเทศเอ๋เบลพาพาเลเอ๋พูริกไฮคอมอสโซจังไฮละกันอิตีเชียเบลดิ้งตักเบลตูไฮจูอิลอมนาอันเตเตละกันอันเดฮิวิซุนหินเอ๋หูฟูกางาอินสระงาโตลโมฮิฮิอิงตีอังมันดีอินสระดานเฮ
0: อินสระดานเฮฮิ่งคอมเฮมีไฮนั้นเปย์เมนซามอ่ะประเทศนินเริ่มจ้างองรุดทุดไปยาสินโทดังเริ่มโนไล่ตะกินอินันหงทักตบามอ่ะจรินตาอินจรนาอินมูมาซาซาหงทักอินตันเตียผ่านอันนี้คนกันฝากดิ่งกันมีสิมเปียกาม
1: อ่
0: ะกันจรากันจรังอังกันทักไปยาสุดดกร้อนเดียวเลยโลกันในเดียวว่าสุดดกร้อนเดียวอา
1: เซียนจงนั้นเนี่ยฮิสาเปียกเจียว
0: โอ้อาเกจีนั้นฮิสาปามอ่เกจิอาจุจัดขจัดเรตันหงเตีย
1: จุลัยจุชิลดกเริ่มเกจิขตาอินโล
0: กันชิลไปยันนี่อันมินดนจนกันชิล
1: เลยเกะกะโกละเต
0: โอเกจิอาสังขตินอันหงทักอาม
1: โอเอจุจุเคลาอินจอร์เทดันโปนัง
0: เคลากันจอร์ดันดันคันเนล
1: เรดิโอดามีอิงไงละกัม
0: ง่ายหนุ่ย
1: ไงไงเนาะมอเรดิโอไงอันห้อยเบียนเดอินเดียไงไงเน
0: าะอันไงนั่นดิ้งกระชิดเนาะ
1: จงอันจุนจู่ตูหินอัลซัมเดว่าไงเทนั่นดิ้งอีโฟนั่นหินชิลกัจจาเรดิโอโปรแกรมฮิโลไงตลักเราโอ
0: ้
1: เรดิโอโปรแกรมหินมาโซนนั่นดิ้งตั้มตักชิเซียนนานิเซียนละฟะเลดอนจงนักองานิเซียนละมีหายอิงตินัมชิงนุนอันคาลาตีดาไงสักดิ้งอุ้มสิ่งสักนาจะจู่อีโฟนหินทอเปกัจจาอีโลไงตลักดิ้งอันนี้อ
0: ๋อ